0: ติมองลียาใครใหม่ใครอันนาตีไม่กี่จากตรงอาจารย์พวกมารู้ไหมอาจารย์ไว้ตัวเจ้าอย่าหันราชบ้านกี่กันยิ่งโชคกาวไว้เจ้าปุ๊กกะจุระบัวอินไม่มาแรงกี่จากตะวันตัวเจ้าละบัวมีตัวริกาไว้ข้าจะใส่ย่าตัวยกกระมังบังเขาจุระบัวอินไม่กี่จากตัวเยอะพลังใจนี่มันแรงกิจาตัวเต่าบารุยาไม่เงาแรงงานบัวอุจจาร์ก็มีสมองแบบยกการสัมผัสงานบัวกาวัยตะวันเต่าเนี่ยกระมวลสางเงาเนี่ยกาแฟละมันสิจิงานละกาแฟบัวรำบุกไก่แล้วบัวสิราสิเล่นร่วมกับพัสดุมองมุกไก่มองสางเงาดิสามันปุ่นเลยนะมาชี้ตาเนี่ยอุจาวเนี่ยทำไมกินเสียงเด็กกันนะยากระดาบัวดิสามันกินใจมีงานกิจการสิละเด็กสาวเล็กโตอัตวะพันเรียนอันดับยรุ่งบะกาวัย
1: Satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu, di ruai turmon piteng, anak baong, tambawai kanyuk, jeng jeng jeng.